0: 梅香之前在广西的景区打工，因为疫情没活干，只能回到村里。恰逢秋收，吴梅香便帮助村里人收割钩藤。钩藤春种秋收，以精汁入药，有清热平肝的功效，是九龙村传统的经济作物。
1: 先把叶子拔了，
2: 要干干小，要不然把那个干停个小干。那么呢，老师，等俺们都被带去对干呗了。
1: 带去，
2: 哎，
1: 带哪个呀？
2: 带哪个？你们看，我姐妹家对干。
1: 看人家农民我多干哩，
2: 对干要紧。小外我大嗨，俺们干铲子过去练不来呗呀。
1: 刚好练胆子练上了，
2: 到人家的手忙哎，不认多干的人。来，我下我下。这样我到了是小多我过的生意到我转弯小我的事的放松的到准备转弯就可以我也没转了一弯呗等我恰完了恰呗等累累累加油的嘛到是种农历你就为了是种农菜小呗今天可以好有今天有多的爱你多的加分那你就混进来了
1: 今天是个好日子
3: 真
1: 的
0: 即将入冬农活也不多吴梅香想带着村里的大哥队去隔壁村对歌
4: 欢迎
5: 喂
6: 偷钱能够偷的呢偷从第一次哈是哈
2: 还掉让大家们想着带动对歌我累了
6: 我也累了这些是准备当老人呢
2: 大概估计是差十亩啊，十八亩来合计。
6: 十八亩来，这就要到准备人亩人十八顺的，因为我开始养鸭，我上到提前明问了嘞，没定问到嘞。
2: 不养鸭问，
6: 养鸭问嘞，没定问到这几双啊，来这是，这边那里地亩啊，
2: 地亩可是啊，该累吧？
6: 他没人灭，
2: 他没人灭来等，地亩现在开始八顺了，帮忙了嘛，没人拿。
6: 这地块多少就要到准备嘞，这哪一条能杀困晓得不？
2: 这肯定都杀困，
6: 困不养杀呢。
2: 嗯，
6: 哎，种干那的种干那干啥？
2: 干啥？干嘛？干啥？
6: 还三样干呢？
2: 这还多多三样呢啊！这下就到打印了，
6: 打印了。
2: 这条我做好事呢，叫大把人家简单仔细的懂懂歪到这里，这下都歪到地方。
6: พัดนาแค่ยินเพียงแค่ตังแค่พอเยอะตังเพียงต่อเตี้ยก็ยานังคำแค่มันเน่าแค่พอแอ่งยามันเนี่ยจะใครอยู่กลางไหนเจ้าเดียวตังเดียวเจ้านังอยู่ต่อสักคนเดียวเจ้านังอยู่ต่อจันเบียกาสักคนโน่ดังกันอยู่นังเจ้าต่อเขาย่ำเสียแ
2: ค่แค่ใครบุกกลางเลยอยู่เชียจินเลียนก็เลียนก็ไล่เลยต่อสิวิบเต้จิตเตี้ยก็เตี้ยก็ต่ออยู่ว่าตาแค่ที่ว่าเลี้ยแล้วอ่ะ所以我下几个星期都还怪对打，请问对打都不见客，对打都不带去见客，请问了。
6: 下回你老远，老东不慢多个见客，
2: 马数了，
6: 哎呀，就这了。
2: 我硬没闹，我硬你去呗，怎么？